0: ไม่ใช่สายคือในพัน
1: ช่วงมันใช่ 1, มันใช่ 2, 4, 5, 7, and 8 out Frankelville for Brady Dale.
0: Where is it?
2: Cover.